ไอ้ดาเก็ดน้อยไว้ตาตาละเล่นดีเยอะไว้ตาตาละบ้าตื้อคู่ไว้ตาตาละไอ้ทิ้งยาดีไว้ตาตาละไอ้เบื่อดีเยอะไว้ตาตาละไอ้เบื่อดีเยอะไว้ตาตาละไอ้กะคือบื้อแล้วไว้ตาละเล่นตังไว้ไว้ตาตาละและไอ้คิดแน่ไว้ตาตาละมวยนุ่มมวย